0: นั่งนั่งรอสร้างรอสิเกมบาปานชัยนี่ไอ้แค่กินเพะชดสนุกเลยอัน
1: อีสานเป็ดมาอาเซราเซ
2: Mah duluran ling ya paman saut, yo me saut mangkin di samping.
0: Ling, ling.